0: ายเขียมเจ็บนามปิจารณาปีพรัวในขนมรีเสิร์ชกิจวัตรมวยเนี่ยนะการเซเว่นเดย์ในอเมริกกิจการเนี่ยนะยามตัดดอกเกลรถไงแต่มวยกาเมนต์มาลิดเมนต์จรานเมนต์มากามาแก้วนะตัดดอกเกลรถไงกิมีนหันไปกันหลังเอาไปพรำเพียรวยสำหรับจงูมาฮาริกสำหรับสตรายยำตักดอกเกลรอทไงสมาแก้วหันไปกันหลังมาไปพรำเพียรวยสำหรับมาฮาริกดอกหายสำหรับมนุษย์พรมาฮาริกดาปันไตมาฮาริกในขนมกระเป็งโปรสตาตตอนจังในเพลยิงในขมิงตุยตุยในวินิจกรรมในตัวตัวในวิชุดในห้างในฟาร์มาซีกีพรับยิงทำไมไอขมิงย้ำตักดอกเกลอีปรัวไอ้ปัววิมีนวิตามินวิมีนแคลเซียมวิไอโคนยังฉลาดวิไอโคนยังลังรังมอมอังรังแม่นัดโอเคต่อบาสันยังเฟิร์นจังยังไอเฟอร์ไอหันไปกันหลังสำหรับโคนยังว้าวเกิดไลท์อันไปกันหลังสำหรับเกาหลีเมียนมาฮาริกเพลเกทอมมาฮาริกไอมาปีวิเมียนวิเมียนเรื่องจราจรไอปงกามาฮาริกปนเต้ยำตัดดอกเกาเจียเรื่องมวยยังอัดตรอยกาก้อนเก่าตรอยกาตักดอกเก่าเพียวเวดได้ดอกวิอัดเราตีเตะวิอัดเราตักดอกว่าสาดเซิงเตะก้อนมนุษย์ตรอยกาตักดอกมาได้หายเพียวได้ดอกหายใบเราตักดอกว่าสาดเซิงได้ด้วยนี่ตอนจังเพียวกี่รีเสิร์ชกี่เสิร์ชเมลจมวยแนะนำกัน7 day อันนั้นวิสรูได้สายังอัดพัดสรายังอัดจูบไรยังอัดพระครึ่งเงียนยังเกิดอันปีสกปรกที่สำคัญไอ้ต่อเกย์เคิงใช่ปะเคยจะไปหายตึกดอกเกิลตำแหน่งตำแหน่งจมูกมาฮาริกดอกมาฮาริกกระเพงโปรสตาตจีคลัง strong relationship ตอนจังเขียนคาถาอันนี้เรื่องมวยยืนไอ้วัดเจ้าเมนเรื่องนั่งน้อยปันใดเรื่องตึกดอกเกิลยำตึกดอกเกิลยืนไอ้วัดเจ้าแต่ยูยูมาดองพี่มันเจอไอ้วันได้ปลาเริ่มไงแต่มาแก้วอันนั้นหันไปกันลางเลื่อนสมปิจารณาสมชอบยำตึกดอกเก้ามาเซนไอ้ยำปลาไหลปลาใบตองยำหลังเอายำตีองเจ๊กสำหรับเมียนแคลเซียมไอ้ยำอาหารมาปีปันไล่โรคจิตสำหรับไอ้สกปรกอ่ะ
1: นี่เฮ้ยจิมูลไฮเนอร์เป็นหน้าได้ยังอ่านคอนั่งท่านเนี่ยหน้าได้จองบ้านจิ

ทรงมาสำไรมาคืนอ้ายมุ่นยังบานสกอลทรงตรงบานมีกำรองห้าวสำหรับมาช่วยสังครูยังให้ด้วยตรงจองเธอนี่พี่พรัวตรงจีเพรอติโกตรงปองกาดยืนขยมแต่งออกคเนียตรงปองกาดยืนสำหรับเอยืนติดตู้สักเดย์สลังหรือบอตรงปันใดดาวิสาอมพบาบยืนมันไอติดตู้ด้วยตามคำร้องหรือบอตรงตรงจองเอยืนเมียนปอบิสาบน้อยจีบุญเพรปันใดเนตนาเมียนบาบมันไอน้อยจีบุญเพรได้สตรงมาสำหรับตัวตู้องค์พระบาทพระบาทเยนึงเอาเยื่อตัวตู้สกเดย์สัจฉริตพระบาทตรงนึงเยื่อไอ้หน่อยจมูกเปรียบานเยื่อไอ้คืนตรงเยื่อไอ้ยูลองพิสกเดย์สระลังพระบาทตรงปัตย์สำหรับจู่เยื่อตรงตรอยกาตัวตู้เวทนียระบอกยังได้ปิวปริสูตตุลังพระบาประบอกยังวิธุกังเงินปีมุนตรงเมียงกาดำเน็ตตนองจิตสเน็ตชิมวยเพรเวไปได้ปอนไตได้สาบาปยังกาดำเน็ตตนองประได้หายลึกตรงมืออักคืนใบดารบอตรงใจเปลนุตรงเมียนรอมคลาดคลาดตรงมันคืนเปรียบใบดาทีได้สาบาปรบอยังปันไตข้าอาจารย์เปลตรงอคุยหนึ่งอาทิตย์ท่านในครองสูนกิเซมันเองตรงบันทาสมโยเปงนี่ปิกยอมไปยังเรียนในครองวิบวรณะวินิเยยอมปิเปงนู่วิเจเปงสักเดย์ก็กราบบอกเรียนพระเยซูตรัสกับตัวตู้เวทนาพระเจ้าอายุนใบดองตรงมาอธิษฐานนั่งสมเพรช่วยช่วยเราเพลิดเพลินบาเมียนปันไตมีเพลิดเพลินมวยเนตนาเมียบาตตรกัสลาอนุชบาปรบาเพรสำหรับจุยคาเปียซาดิสอตอังซาดิเปียกนองนอกรบาตรงเปียวพรีสุตตุลังพบาปรบาเยินตรงตันตรงตตุลชนูลอมพบาปรบาเยินได้มันตรงอัดตั้งตาตรงรู้ตีหรือไงตาตรงบานคืนเปรียบเบิดาตีหรือไงปัตไตได้อายซาเปรตจงเอาเยื่อคืนเปรียบเบิดาพระเยซูสกเจ็ดตะมุกมันตะตู้สักได้สลับรบเฮียงพิพูตรงจงเอาเยื่อในจมวยเปรียบเบิดาบาตรงบาบองชีวิตหนึ่งมันไอรู้ตีตรงสกจิตแต่เมื่อปีพูดตรงช่องเอวเยื่อในจมูกเพื่อไปได้อนุชิเสกได้สลังตัวคลั่งตัวยื่นอัดยูชบาเปลวพระเยซูกำปองอธิษฐานตรงจองมีนมนุษย์ช่วยเลือกทุกเช็ดตรงสักเช็ดสกอดสำหรับช่วยมนุษย์หนึ่งใบดองตรงกราบหนึ่งตะจูบสาเวท
Trong ban xong cái chuỗi Adithan hay. Bạn thấy phêu mèo chuộp cái đầy glùn. Khi đăng phê miên về thân nha. Khi ọt nhu hạ ăn phí hạt vầy. Bạn thấy cả đầy glùn chỉ xong khăn chiên cả chuỗi lực tục chất phê. Nâng khi em kết hai chú yên sẽ liên kỳ đi. Yên ớt sơ cho bà rõm ông bí vầy prê thuơ xâm rạp yên. Nói dục nô sa vẹt rồi bà trông mình mà chúi. Bọn tay phíu bà yên sư lê bóng tình ốc bày đòn khi nông khá á thị than. Bởi vô bê đá ai thơ vô đá mùi máu bị than xô. Chúi lực thúc chết. Chúi ai bởi yếu sư miên gầm lăng. Xâm rạp tà mục. Bà hai yên chào. Ông bì rõm rồi bọc bởi vô bê đá. Phil trông khương bởi yếu sư miên bê tà nìa. Lạc rộng bởi công phí. Yên bằng khơi nơi than xua vi sạng nơi phía nụ. Hãy vậy vi sạng. Yên gất màu bi tê và đá tình ơ. Khi khơi mốc rồi bỏ bê vào bê đá. Nên khi khơi vệ tình yêu bê vào bê đá miên. Đời xa trung trôi ca ai bởi yếu sư. Thì tôi chân ôl ông Pháp Áp rồi bỏ hiên. Nâng biểu cái khương múc rồi bỏ phê vào bề đai. Cái ọt hiên như vậy thôi.

ให้เข้มดับซัดจาสลอมจูตะยงเจนี้ปุ่มไม่บองปอนจังดับตาตะยงเจตะเต้กับบ้านใบดับซัดกับบ้านได้แต่เข้มจังดับซัดจมุ้ยปุ่มใบวิมินรู้จิตไงแต่ภาษาหน้าปุ่มไม่บองปอนจูจับซัดดับตาตะยงเจตะมุ้ยกับบ้านจึงดับตาบูจึงดับตาอัตมาดอให้ขยมสมดักสกอกระห้องมันติสกอทนอดเป็นเสียง

0: ก็เล่นเตะคะแนนเ
1: ซนแม่รอมถ้าดาวให้สันทาเนี่ยงั้น
0: น่ะงั้นให้พาเจมิรบเคลียร์ให้มือเตา
1: โอ้
0: เคยมือเตาไม่ตัดดังไง
1: ดาวคือจีกองเตะคะแนน
0: ใหม่ดาวเป็นแต่หน้าหนึ่ง
1: คะแนนคือทาอ๋อยันทายนั่งจูนคะแนนตบซ่านั่งอ่ะกับเป็นยันทายมาเปรียบซ่ามมเนี่ย
0: ตบมาเปรียบซ่าจูนจังตบซ่าคือจูนตบบ้านแต่จูนตบซ่าเธอได้ไงไหน
1: ยมกึธายมความเรียบจำเนี่ยบัญชีคลาดดับใบตัวติงมหอบอ๋อยมได้ปุกยมนั่งอ่ะกระดาษโซสรุปคล้วนกระยังชื่อส่งเพียบกว่าโซลอ๋อจัง
0: อ๋อกระซ้ำแม่งกันล่างเลย
1: นั่งไง
0: อ๋อแต่เองบันเออพลายเชอร์กัดย่ำบอลบังเอ็มไอกัดย่ำบอล
1: พลายเชอร์ย่ำไอบอลพบได้แต่เจ็บย่ำแต่เนื้อเฟอร์ฮาโดยท่าย่ำดักสายไอจังอ่ะไอกัดบอลพบยัง
0: อ๋อมาไปไอกัดพบสายไงกัดซ้ำแม่งกันล่างแกดักบันเลยไอสติงบันเลยสายไอติงโดยเจสายจันไปให้ให้เฟจันไอตรอยกับพบอฮาแต่สมบูรณ์ตรอยเจ็บคาร์โบไฮเดรตนะแต่หาโดยเจียปูดดำรงบารังดำรงเชียน้ำปังไอติ่งอยู่กันยำพองเต้าเพื่อเอาหาต้องอ่อนนักเวียอาหาต้องอ่อนนักเวียช่วยเกิดเมียนสกปรกอ้อยเมียนกำลังเต
1: ็ดแต่ยมมาได้ดังทางอาหาถึงนู่นเมียนเจียดไอเก๋ได้ทางเมียนเจียดขบโบอิเทรดไอเก๋พองนั่ง
0: ขบโบอิเทรดไอเกิดขบโบอิเทรดอ
1: ่ะอ้อนพองนั่งบ้านยมได้
0: ขบวนเทรดคือเจ้าหาธรรมปอลอย่างหาแต่หาธรรมปอลยังหอบเต้ายังไม่กำลังธุรกิจการบานเป็นไปทั้งไงทำนองแต่เจนน้ำปังน้ำลงเชียนลงปรางไอ้นั้นให้มันยังเต้ายังเพิ่มหอบทำนองเต้าทำไปจะจุนกระเพาะยังย่ำจมูกนี่ทำนอง
1: จังกับบานเลยโอ้ติงเป็นสายก้อนเนี่ยสำหรับแร่สอดบอ
0: ลเลยแร่ยังแต่แค่ไม่ยังจะจะย่ำแร่ตายยังเดี๋ยวนะแต่มันจวบประจุให้เราได้ยืนหนึ่งเพื่อมหกมือจนนวลแบบหนึ่งบาร์พบจมูกเนี่ยแต่มาลองโดยเฉพาะยังจับดำเฟิร์มหกทีมวยคือยังเฟิร์มหกข่าวท้าประหัตตาหูสำหรับจุหัดเครื่องสมบูรณ์นี่คือเจียนักน้องประหัตตาหูคือยังเตาหน้ามาเสายังปลามาเสามีคือยังปลาจำนวนกันละกิโลกรัมในมะซาวมีสำหรับปลาทูผัดเต้าหู้หายมันเต็มเตี้ยคือยังเมียนโดยเจียเต้าหู้ยังเมียนโดยเจียเต้าหู้จำนวนบุญดมนี่คือเจียเต้าหู้จำนวนบุญดมยังปลาสำหรับดักจำนวนดังมะซาวเลี้ยงเนี้ยดำใบหนึ่งทูผัดเต้าหู้แต่มาดองหายตาเตี้ยก็ยังเมียนโดยเจียมาเตะพลอกจวดดักตีนออกมาได้ขอบคุณจันหายโซมาราจู